สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซารุโมโกะหรือลิงลูกเขยดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชิโร่คุโมโนโยนิหรือเหมือนกับเมฆขาวผลงานของ

0: ู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราจะได้ฟังนิทานเรื่องซารุมุโกะหรือลิงลูกเขยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อเฒ่าคนหนึ่งทำไร่อยู่ที่หมู่บ้านสุขสงบแห่งหนึ่งบนภูเขาแต่ไม่ว่าแกจะเวียงจอบฟันดินเท่าไรเท่าไรงานก็ไม่ล่วงแล้วพ่อเฒ่าเจ็บเอวเจ็บหลังจนต้องนวดขยำไปพลางบ่นพึมพำ
1: ข้านี่ถ้าจะไม่ไหวจะมีใครสักคนมาช่วยข้าฟันดินทั้งไร่นี้บ้างไหมนะถ้าทำให้แล้วก็ข้าจะยกลูกสาวคนหนึ่งให้เป็นเมียเลยทีเดียว
0: แล้วใครกันเล่าที่จะได้ยินเจ้าลิงตัวหนึ่งนะสิพอได้ฟังคำพ่อเฒ่ามันก็เข้าไปหาแล้วก็บอกว่าน
1: ี่นะตาที่บอกว่าถ้าทำไร่ให้แล้วก็ตาจะยกลูกสาวให้นะจริงหรอ
0: พ่อเฒ่าได้ยินก็สะดุ้งอยู่ในใจ
1: ตายแล้ววะ
0: แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเจ้าลิงมันได้ยินไปแล้วจึงได้แต่กระซิบตอบมันไปว่า
1: ข้าพูดอย่างนั้น
0: เจ้าลิงจึงว่า
1: เอาละงั้นข้าทำไรให้ตาเองแล้วต้องยกลูกสาวตาให้ข้าจริงๆนะ
0: ตาเฒ่าจึงได้แต่

0: ใจอยู่ตรงนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพอเฒ่าออกไปดูก็พบว่าดินในไร่ของแกถูกจัดการเรียบร้อยพร้อมที่จะปลูกอะไรๆได้แล้วทั้งผืนแกจึงถอนใจ
1: แล้วนี่ข้าจะทำยังไงดีล่ะยกลูกสาวให้ลิงข้าทำไม่ลงหรอกแต่ก็ต้องตัดใจเพราะสัญญาต้องเป็นสัญญา
0: คิดแล้วแกก็ล้มตัวลงนอนสมไปพ่อเฒ่ามีลูกสาวอยู่3คนลูกสาวคนโตเห็นพ่อนอนสมไม่กินข้าวกินปลาก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าพ่อจ๋าเกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะพ่อเฒ่าจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังลูกสาวคนโตได้ฟังก็โกรธแล้วก็บอกว่าใครจะไปเป็นเมียลิงไม่มีทางส่วนลูกสาวคนที่สองได้ยินเข้าก็โกรธเหมือนกันตวาดเสียงเขียวอย่ามาตลกกับฉันแต่ลูกสาวคนเล็กไม่ใช่อย่างนั้นเอาละจ้าช่วยอะไรไม่ได้เพราะพ่อพูดออกไปแล้วอย่างนั้นหนูไปเองและก็จะทำหน้าที่ให้ดีอย่าห่วงไปเลยนะพ่อลุกขึ้นมากินข้าวกินปลาซะเถอะหลายวันต่อมาฝูงลิงก็พาลิงเจ้าบ่าวมารับตัวลูกสาวพ่อเฒ่าตามสัญญาพาลูกสาวคนสุดท้องนั่งบนคานหามขึ้นไปบนภูเขาพ่อเฒ่ากับพี่สาวทั้งสองได้แต่มองตามไปทั้งน้ำตาไม่นานต่อมาก็ถึงวันที่ลูกสาวคนสุดท้องกลับมาเยี่ยมบ้านนางบอกกับเจ้าลิงว่านี่แน่พ่อชนะชอบกินโมจิเรามาตำข้าวทำโมจิเอาไปฝากพ่อกันเถอะเจ้าลิงตั้งหน้าตั้งตาตำโมจิเป็นการใหญ่

0: แต่พอเจ้าลิงจะเอาใบไม้ห่อโมจิลูกสาวคนสุดท้องของพ่อเท่าก็ร้องห้ามไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนั้นน่ะกลิ่นใบไม้จะติดไปกับโมจิไม่ดีแน่เลยเราเอาโมจิไปทั้งครกกระเดื่องดีกว่านะและแล้วเจ้าลิงก็ต้องแบกครกกระเดื่องทั้งที่มีโมจิอยู่ขึ้นหลังเดินเถิ่งๆลงภูเขาไปกับลูกสาวพ่อเท่าเดินไปได้สักพักหนึ่งเจ้าลิงก็เหนื่อยหอบแฮกๆและพอมันทำท่าจะวางครกกระเดื่องลงนางลูกสาวพ่อเท่าก็ร้องห้ามไม่ได้ไม่ได้วางไม่ได้นะเดี๋ยวโมจิก็เหม็นกลิ่นดินหรอกเจ้าลิงจึงต้องแบกครกกระเดื่องไว้อย่างนั้นพอเดินมาถึงริมแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขามีต้นซากุระออกดอกบานสะพรั่งนางลูกสาวพ่อเฒ่าก็เอ่ยขึ้นว่าแหมสวยเหลือเกินพ่อฉันน่ะชอบดอกซากุระมากเลยอยากเก็บไปฝากจังเจ้าลิงได้ฟังก็รับอาสา
1: ไหนๆเอากิ่งไหนดีข้าจะเก็บให้
0: ว่าแล้วเจ้าลิงก็ปีนขึ้นต้นซากุระทั้งที่แบกครกกระเดื่องอยู่บนหลังและขณะที่มันเอื้อมมือไปที่กิ่งซากุระที่บอบบางแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เหนือแม่น้ำนั่นเองกิ่งซากุระก็หักดังเปาะปล่อยเจ้าลิงพร้อมครกกระเดื่องตกลงไปในแม่น้ำและแล้วนางลูกสาวคนสุดท้องของพ่อเฒ่าก็ได้กลับมาอยู่บ้านกับพ่อและพี่ๆด้วยความสุขสืบต่อไปเรื่องราวของลิงลูกเขยก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: นิทานเรื่องลิงลูกเขยเนี่ยสนุกดีนะครับแล้วก็แปลกดีด้วย
1: คิดว่าน่าจะเป็นนิทานที่เก่าแก่มากเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นสมัยที่มนุษย์เรายังอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆและลิงก็เป็นสัตว์ที่มีอะไรๆคล้ายคนมากอยู่นะคะจึงไม่แปลกเลยที่จะมาอาสาพ่อเฒ่าทำไร่เพื่อจะได้แต่งงานกับลูกสาวของแก
0: เป็นนิทานของท้องถิ่นไหนหรอครับ
1: ก็ทราบมาว่านิทานเรื่องนี้นะคะเล่าสืบต่อกันมาในหลายท้องถิ่นค่ะและแต่ละท้องถิ่นก็มีรายละเอียดต่างๆกันออกไปล้วนแต่สะท้อนให้เห็นขนบประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆค่ะ
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลิงเป็นตัวเอกอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะสำหรับดิฉันนะคะเมื่อพูดถึงลิงก็จะนึกไปถึงภาพแกะสลักไม้เป็นรูปลิง3ตัวปิดปากปิดตาแล้วก็ปิดหูที่ศาลเจ้าโทโชงกูที่นิโก้ขึ้นมาเป็นอย่างแรกเลยล่ะค่ะ
0: ลิง3ตัวที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะครับส่วนความหมายของการปิดปากปิดตาแล้วก็ปิดหูของลิงก็มีการคิดกันไปต่างๆกันนะครับ
1: โดยทั่วไปนะคะก็เป็นการเตือนใจค่ะไม่ให้พูดไม่ให้มองและก็ไม่ให้ฟังสิ่งที่ไม่ดีนะคะภาพแกะสลักลูกลิงทั้ง3นี่ก็เป็นหนึ่งในภาพชุดชีวิตลิง8ภาพที่อยู่รอบวิหารค่ะมีคุณค่าสูงมากทั้งทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติวัฒนธรรมที่มีความสำคัญแห่งชาติของญี่ปุ่นค่ะ
0: ส่วนศาลเจ้าโทโชกุนั้นก็อยู่ในกลุ่มวัดแล้วก็ศาลเจ้าแห่งนิโก้ที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ20กว่าปีก่อนด้วยนะครับ
1: ค่ะศาลเจ้าโทโชงูนั้นอยู่ในเมืองนิโก้ค่ะในจังหวัดโทชิงิอยู่ห่างออกไปทางเหนือของกรุงโตเกียวประมาณ100กิโลเมตรเป็นสุสานของโทกุกาวะอิเอยาสึโชกุนผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะคะผู้เริ่มศักราชยุคเอโดะซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นสงบสุขและก็เจริญรุ่งเรืองมากเมืองเอโดะพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าซึ่งต่อมาก็คือกรุงโตเกียวในปัจจุบันนี้เองค่ะ
0: น่าไปเที่ยวชมมากเลยนะครับ
1: ค่ะงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงของโทโชงูก็ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะมีการจัดกระบวนแห่ที่จำลองจากภาพเขียนเมื่อครั้งที่อัญเชิญดวงวิญญาณของโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสึมาสิงสถิตที่ศาลเจ้าโทโชงูนะคะแล้วก็มีการขี่ม้ายิงธนูเข้าเป้าที่มีพลังและก็เท่มากเลยค่ะ
0: ถ้าจะขับรถไปเที่ยวนิโก้กันเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะแวะเมืองอุตสุโนมิยะสักหน่อยก็ดีนะครับ
1: คุณชลัดแนะนำแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินแน่เลย
0: คุณชวีวงเนี่ยรู้ใจผมนะครับเมืองนี้เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเรื่องเกี๊ยวซ่าเลิศรสนะครับไปถึงนี่ก็จะมีร้านเกี๊ยวซ่าเนี่ยอยู่เต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าอร่อยแทบจะทุกร้านนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนี่ยก็น่าจะอ่านรีวิวกันไปสักหน่อยก็ดีนะครับถ้าผ่านไปแถวนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำว่าควรแวะไปชิมกันสักนิดครับ

่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Monkey Magic หรือมนต์ลิงโดยโกไดโกขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan